0: ็นใดว่าฮักไอ้จางใครหูจากใจน้องนางกำอายใจลมบัดได
1: ้กำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้จ้า

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยว่ะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละฮึกูอู้แน่นก็อีน้อยฮ่า

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือลืมเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาวขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: ป็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุท่านหันหันหันหันบุออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันไปได้ไปได้อ้ายเจ็บก็หันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

ขายของอ้ายก็กลัวหน้ามองสิ้นดีขายแว่นขายวีก็กลัวผู้ตื่นเขาว่าตัวอ้ายเป็นคนแล้วแต่

็นคนหน้าจังลุงลังทั้งปีแต่ที่เขาเป็นชนีเพราะหาซอบของหา

0: นเฮาเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ใกล้ก็ป้อง
1: แม่แม
0: ่โอ้แม่กำลังพาวันนี้มาห้องเนี่ยอย่างนี
1: ้อีแม่ตะคืนนี้ควายเฮามันตายมาเดี๋ยวนี้นะเฮาห้อง 3,500 ป้อกแกมันคือ 3,200 เฮาก็เลยล่นมาถามอีแม่อีแม่ขายก่อนมาเดี๋ยวนี
0: ้โอ้จะเอาไปยายๆก็เอาไปเธอลูกเหยแม่ถึงโป่งทุกอย่างแล้วมาเอาแล้วมาถามอย่างนี
1: ้โอ้อันก็สู่แม่ได้แม่นั้นให้ไปบอกให้ไปตกลงกันแล้วนะแม่เนาะไปแล้วเนาะ
0: มานี่ก่อนนี่น้อย
1: ยังมาม
0: านี่ก่อน
1: อันยัง
0: ไปลืมเอาไว้สักปุ่นเหรอ

0: น้องโอ้ไอ้นี่นะถือศีล3เข่งขนาดเนอะ
1: แท้ไป
0: แท้เวลาไอ้ไปตังอื่นไปก้าไปขายเกิงห้างบางเดือนเนี่ยไม่หญ้าไม่ยิงจะงามปานใดไอ้บ่เคยนอนได้ไผสักเทื่อเนอ
1: ฮะโอ้ไอ้โอ้อย่างอี้นะเหมือนกับไอ้ข้างบ้านนะขนาดเลย
0: อ่ะข้างบ้านที่ไหนไผโอ้อี้บ่เป็นศีล3แล้วเด้อจะเป็นศีลซ้อมแล้วเนอะเอ้า
1: อะไร

0: ำ
1: หัวหน้าค่ำ
0: โอ้แล้ววันสีแล้วลุงมากินเหล้าเนี่ยยัง
1: หมูมาได้กินเหล้า
0: บักกินลุงยังเมา
1: เมามาเขือบ้าต้ม
0: โอ้มันจะของกินโคนมาเลยว่าลุงมัน
1: ได้กินเหล้ามันพี่สีนะ
0: โอ้เมาเหล้าเต็มสัมซ่าสัมซ่าไปยังวุ้นนั่นหุ่นตางเข้าไปเฮลนั่น
1: ใหญ่

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

0: ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหน่อฉลองเมืองใหม่

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมนต์

และเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเจียง

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ข้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: ่เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอีข้าฮู้เนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวใบใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื
1: ้อพี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1พ่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: สวัสดีค่ะปลาเมลียค่ะอายามะยาโตแกจิลาเจเอวกิชโนบ
1: มาเตอกันฮะมาเจลังเป็นยังรู
2: ้โอ้ป้ามันรถผ่านมาจอดฮะน่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุงผมมาหาบ้านเจ้านะครับแถวนี้พอจะมีพ่องก็ครับ
1: เอ๊บ้านเจ้ากะ
0: อาวชมะบอเกิดมากก็ได้เนี่ยเหลือเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยเนี่ยข้านี่จะได้ดีนะปุ๋ยเลี้ยเอ๊ะไม่เลี้ยค่ะได้ซื้อกวดเลขมีก็ค่ะขอ
2: สมัยได้ซื้อใบกวดเลขไม่เหรอตะ
3: อ๋อพอดีใบกวดหวยโน้ตผมมีครับก็เดี๋ยวผมจะมา

0: อันนี้ครับหนังสือพิมพ์กวดหวยครับ
1: อ๋อเนี่ยหนังกวดทุกคนพอเหรอเจ็บกระจกดีก็จะถูกรางวัลหมู่เน
0: า
1: ะ
0: มันแน่นะครับ
1: เนี่ยโอ้โหตรงอันนี้ก็ตรงอุ้ยรางวัลที่หนึ่ง
0: เอ้าได้รางวัลที่หนึ่งเลยครับเนี่ย
1: รางวัลที่หนึ่งอุ้ยมาจอกดีเต้ว่า
2: ป้าเลี้ยงแม่เลี้ยงอุแต่ว่าอุเลค่ะมาแล้วป้าไปเอาสตางค์ที่หน่อย
0: เอาเนี่ยคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเบิกที่กองสลากหรือว่าคุณจะเอาเข้าธนาคารก็ได
2: ้ผมมีบัตรอนุญาตยาค่ะผมไปโคตรตาด้าวครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้ลำบากละนอกจากคุณเบิกเงินมาได้แล้วคุณจะต้องโดนจับแถมตัว
2: ช่วยผมหน่อยดูเตอร์ค่ะบะมีตาสะบัดเลยครับ
0: จะให้ผมช่วยจะได้
2: พอขายเฮือพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเห็นบอกครับ
0: อ๋ออืมแล้วก็จะขายเท่าใดเถอะ
2: กือให้แกเนาะกือเอากือ
0: ไปเกิงได้อย่างใดคุณเป็นคนต่างด้าวนะเอาอี้แล้วกันผมมีเงินแค่200,000
2: พวกขอสามแสนได้ก็
0: เอาสองแสนคุณจะขายหรือไม่ขายแล้วคุณไปขายคนเดียวกันแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: จะรู้ครับสองแสนน่าผมก็ได้ครับ
0: เออดีเออเนี่ยลุงบาเดลนี่นะมัน200,000พอดีสตางค์ผมมีอยู่แสนเดียวลุงกับผมเนี่ยเฮามาเอาคนละเกิงบ่จุกเข้าบ้านแล้วเนี่ย
3: เอ๋ของเงินเฮาบ่จะมีกะแม่มัน
1: มันมีเฮาสักแสนปลายได้นะ
0: บ่เป็นหยังครับมีแสนปลายก็ได้ลุงเอาฮื้อมันไปก่อน 100,000 แล้วผมจะไปเบิกที่ธนาคารฮื้อมันไปแถม 100,000 แล้วก็ส่งมันไปต้ารถพิกบ้านไปเลยดีก
3: ่อนั่นนี่ได้อ่ะละหวยเหรออ
0: ๋อถ้าลุงบ่มั่นใจผมจะเอาใบหวยไว้ที่คุณนี่แล้วก็ผมจะไปส่งมันแล้วผมจะปิ๊กมาหาลุงแล้วปากันเอาหวยไปขายด้วยกันดีก็
1: โอ้ดีป่ะมันดีก็ได้หรอ
3: ตกลง
1: อ๋ออีกกับตังค์เนาะ
0: ครับ

0: เออเนี่ยสูไอ้น้องเนี่ยมันนัดเขาอะอย่าเอาหวยไปขายเก้าโมงอะ
1: บ่เดี๋ยวพอบ่ายสามโมงแล้วมันโยมาเตือ
2: ก่อนนั้นนะกะแล้วมันจะเฮาจะแย่งยาไปเดี๋ยวเนี่ย
0: เฮาขายคนเดียวให้บอก
2: ว่าไปเลยมันบ่ดีแกสู
0: เออหน้า
2: เอาอัน
0: เออ
2: ไปไป
3: สวัสดีค่ะคุณลุงมีอะไรรับใช้หรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนค่ะ
0: คือผมเอาหวยมาขายนะถูกรางวัลที่หนึ่ง
3: โอ้โชคดีจังเลยค่ะคุณลุงงั้นหนูขอตรวจเลขดูก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่าเอ๊ะคุณลุงนี่มันหวยปลอมนี่คะ
2: ฮ
0: ะแม่มัน
2: ยังยายไปเนี่ย
0: อย่างยาย
2: หวยปลอม
0: เออแล้วนี่ก็โดนสร้อยปลอมกล้ามละแล้วเดี๋ยวถ้ามาโดนหวยปลอมแถม
2: อ่ะโดนแอมแล้ว
3: โถคุณลุงโดนครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงยังไม่ยอมเข็ดอีกเหรอคะไปไปลุงรีบไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วค่ะ
2: นะนะกระบาดแล้ววางใจได้เงินล้านมาสูญเงินแสนเนี่ยหลบมากลาบหายไปสู่ไป

0: เล่าเล่ายายาใครจะบอกดักกันว่ากินดักจักปลาหื้อเสีย
1: คนมากินเหล้าหื้อยางปากเหียคนมักเหล้าเบียไอ้บัดห้าม
0: เหล้าเหล้าเบียเบียเมียจังจมซ้ำบัดใจของลำแต้ตัก
1: เพิ่นว่าของกินลำอยู่ที่คนมักย้อนว่าหักรถเหล้าสุราก
0: ันคืนยังอีบะเมินนั่นนาใส่ปุ่มนั่นกาเหมือนไฟเอาตอน
1: เอ้ยบ่าสนใจไผใจกำป้อนกินแล้วก็นอนแตบเสียบ
0: ไผว่าบ่ฟังเถียงอยู่แบบแบบเมียไปเล่นจู้บ่ฮู้กาม
1: ันไปหาประสบการณ์จ้างมันเถอะนาการก่ายแล้วกามันจึงปิกบ้าน
0: กันอูยังอีเป็นนาดียานย่างเหียสักวันเหียปะ
1: กันว่าเตียวกินเล่ามันจ้างฟะยังกินมาเมินแล้วนา
0: ใครเอากุยจดอูแบบนี้นะมาตะอกหาตาก็ว่าอัน
1: บาตะบาตะหายืนมามันหน้าหาจะวามเต้าฟุบไม่อยาก
0: เฮ้ยสอนสู่ตึงแบบฟังกะ
1: ปะมือเฮาปิกอยู่มือทำน้อยจะได้ตีของเฮานี
0: ่โหอันนี้ป้อนานนะ
1: เออบาถ้ามาสอนเฮาให้ใหญ่แล้ว
0: เฮ้ยบาคิดเล่าเหลือกำมูนี่

0: เปิ้นกินเข้าง่ายออกไปลุบๆยะเวียกการอันกู่คน
1: ยะตายจ้างเตะหาดึงบ่สนบ่ลอยสักคนถึงบ่อดอ้าง
0: หนูกินกะเหล้าเมาบ่กึดสร้างแหมน้อยหนต่างจะมืดตึก
1: บ่ถ้ามาสอนหมู่มีกรรมกึดเป็นนี่กันลึกๆ กองทุน
0: เปิ้นเอาไปก้ายืมเอามาหมุนเอามาลงทุนก้าขายว่าอัน
1: เฮ้อพ่อเตะเปิ้นเลอะจันๆ7ปีแล้วมันดอกกบ
0: ก็ดีเหลือคิงเป็นร้อยปันตบกุมกะหักเลือดเล่าตึงวัน
1: คิงหูก็หาหาลูกไผกันนายพลนายพันป้อห้ามบ่ไว
0: ้โหใหญ่อันเลยกะหาอย่างมันใช่เป็นดีใครไปหู้จัก
1: บ่มียศถาบันไดลาบสักป้อห้าแขนหักดีผักเดียว
0: ไปอู้ไกลๆบ่ห้าหอกเหวมากวนมาเขียวเดี๋ยวจะเขียวบิน
1: เฮ้ย
0: หาสอนขิงเขาตึงบ่ฟังกะ
1: บ่ถ้ามาสอนหาบ่ฟัง
0: เฮ้อไอ้จันหาใส่ป้อนานี่อย่างนี
1: ่ป้อนานขิงมาหาสิหาก่อนลูกสอนศีลสอนธรรมอ่ะสอนในวัดในวาพุ่นกะอย่ามาสอนในวงเล่านี
0: ่เฮ้อแล้วในวงเล่านี่ป้อนสอนหยัง
1: สอนมวยน่ะกะ
0: แล้วป้อนสอนยังไง
1: สอนเอี้ยกะ
2: อัลลาห์อัลลาห์ลาลาช่วยนานกะ
3: ฮะไปยังคือกันอย่างแน่คนหนึ่งก็นานอวดหู้แหมคนก็ขี้เล่าเหลือกรรมไปปีกบ้านไผ่บ้านมันไป

0: ามาใจกับพ่อแกอันที่กำเป็นว่องในมือฮะน่ะหยังอ่ะ
1: ว่องไวเอามาล่อใคร
0: ล่ออย่างใดป้าแก้ว
1: แกนได้ลอดว่องบ่เอาตื้อแกนได้จับเอาแกนกลับช่ำดี
0: เปิ้งอ่ะลุงหญิงป้าแก้วว่าแต่ลูนี
1: ่ฮะมันว่าจะได
0: ้ก็ขนาดไข่ต้มแกนน่ะแกะแล้วน้ำป่าฮดเอาข้าวจิมาหื้อไข่แตกจังแท้แบบป้าแก้ว
1: ฮะมันว่าเมื่อใดอันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่

0: เฮ้ไผ่บุ๊กหมาฮะน่ะ
1: กูแหละหมานี่มันปากบ่ดี
0: เฮ้แม่ไปปากได้อย่าได้แม่มันก็เห่าอากะ
1: มันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกาตามลีฮื้อแม่กาไข่ขอฟังกีดด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจองกูเบื่อ

0: ขยี้กินคบกับบาลังกักพริกติดบ่เบ้อบ่เบ้อโอ้มันตึ้งบ่โป้ดีเท่าขี้จี้เนี่ย
1: มีไผอยู่บนบ้านพ่อครับ
2: อยู่เจ้ามีธุระหยัง
1: เอออันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก็ครับ
0: แม่นแล้วหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้หยัง
1: เออผมว่าก็มาชวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะ
0: บ่เข้าบ่มีชะตัง
1: บ่เป็นหยังแม่แก้วแม่แก้วบ่มีสตางค์นะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยฮื้อผมถ้าเพิ่นมาเก็บสตางค์นะผมจะออกคือแม่แก้วหมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุก็ดีผมได้เงินมา 50,000 ผมจะช่วยศพแม่แก้ว 10,000 โดยแม่แก้วบ่ต้องเสียหยังสักบาท
0: ขอ 15,000 ได้ก
2: ็เอาว่ะกะแม่เฮาบ่ได้ออกเงินสักบาทสมัยบัดเดียวเพิ่นถึงเอาคนเฮาเข้าไฟแนนซ์กันหมดอะ
0: ไฟแนนซ์ไฟเนินหยังใดกูบ่เข้าใจทำไมกูบ่มี
2: โอ้ยก็เอาคนเฮาเข้าสมาชิกศพนะกะแม่อีแม่ตายเมื่อใดเพิ่นถึงเอาเงินมาฮือ
0: เออสมัยตะก่อนเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากมาสมัยนี้เพื่อนกินหาบ่ได้เพื่อนตายหาง่ายเนาะ

0: าคะจอยอยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันแบบทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้3โมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าของรอนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเนอะ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ชื่นใจของป๋า

0: ครับเจนครับเจนทางไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีชั้นหนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อป่ะเจ๊คะ
1: ตาสุ่มผัวปัญญา
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษ

0: ป้อหลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเหรอไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะเสร็จไก่ใจเป้างีเมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยป้อไว้6ปี

0: โอ้ยก้ายยังตึงบ่เต้าบ่เปียง
1: ก้ายยังน้องจอย
0: ก้ายผัวพ่อผัวเปิ้นเตียวยังรถวิ่งซุปเปอร
1: ์
0: ตาผัวตัวเก่าเตียวยังนกยางขำเป๊ะก้าย
2: โอ้ยอาจอยเมื่อก่อนเนี่ยอาจอยทำไมไม่ผูกอย่างงี
1: ้ เพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเดี๋ยวน้องจอย
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
0: อ้าว
1: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบะซึกพอดีสถาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
0: ก็สมควรแล้วนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่หนึ่งเป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่หนึ่ง 6,000 บาทคำตอบที่สอง 5,000 บาทคำตอบที่สาม 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่สี่ 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่สี่ 2,000 บาทครับ

0: ข่าวซี่ตองมันยังบะฮือเลยครับ
1: ครับก็อย่างว่านะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงรังสักได้ไป10,000ครับ

0: มาถึงคำถามที่2หลักแสนคุณลุงรังสรรค์ครับคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงครับ
0: ครับเหมาะเลยครับเหมาะสำหรับคุณมากครับสำหรับคำถามที่2นี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่2ถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดคำตอบที่1ขุนหลวงบลังกะคำตอบที่2อ้ายฟ้าลงคำตอบที่3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่4ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
1: คุณหลวงบลังกะมันเป็นใครอ้ายฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
0: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
1: เป็นน้องบ่าวครับ
0: ชื่อ
1: ปามศักดิ์ครับ
0: ครับทางรายการของเราติดต่อคุณปามศักดิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามศักดิ์ครับ
1: ปามศักดิ์เปิ้นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบาลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
2: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
1: ้เร็ว
2: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลๆอยู่หั่นล่ะ
1: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยกระแตตอบไวๆเมียรอทราบค่าอยู่บ้านเนี่ย
1: อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่รู้ครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบที่4คำว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ถูกได้ยังไง

0: มาถึงคำถามหลักล้านถ้าสมมติว่าคุณได้เงินล้านคุณจะไปทำอะไรครับ
1: กินเหล้าวันค่ำคืนหุ่งครับ
0: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับ ครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเฉานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
1: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: เป็นคำตอบสุดท้ายที่ผิดครับ
1: โอ้ผิดได้อย่างไร
0: เพราะลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
1: มันจะตายเนี่ยอย่างถ้ามันบ่ตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
0: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
1: มันเป็นอย่างครับ
0: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังศักดิ์น้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า 50,000 ซองและซองกฐินอีก 50,000 ซองครับ

พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เปิ้นว่าจะซื้อล้อหือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงแงนพ่อแน่เลือกผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: ซอๆอยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดแต่เต้พ่อไปเดียววะถนนเป็นลุมเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วมระยะจะเอาอย่างไ
1: รฮะอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนันสันแล้วตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
1: ท่านสสกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบ้านนอนแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสั่ง
2: บ้าสั่ง
0: ถ้าบ้าป้าตัวสสวันนี้ถ้าบ้าออกมามีปัญหาแน
3: ่เออเฮ้ยไผ่มาเดือดนั้นสั่นเล่ากันทำไมฮะก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสสผมดึงบอกแล้วว่ามีอย่างสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุหูเรื่องก็ปล่อยมาเอามาเลย
0: บ้าเดียวนี่นายท่านสสหูกอ
4: ลืดจ้ะ
0: ถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบ่อ
4: ลืดจ้ะ
0: เมืองไฟก็ลุกก็ล่ม
4: ลืดจ้ะ
0: นั่นไงจะได้เลยจ้าลืดจ้าน้ำที่โดนที่แห้ง
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วที่ลุ่มก็น้ำท่วม
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขยังได
4: ้ลืดจ้ะ
3: เอาล่ะเอาล่ะล่ะบ้าเดียวนี่ปัญหากู้สิ่งกูอย่างผมหูหมดแล้วเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
5: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแฮมบักกี้วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนาะ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำส.ส.เจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปี่แน่นอนแฮมแล้วครับ
0: เออจ้ะ
1: เต้าที่ผมได้เป็นส.ส.นี่นะครับ
0: เออจ้ะ
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เออจ้ะ
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เออจ้ะ
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบ่มีผมมันนั้นรับรองว่ามันมาอดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เออจ้ะ
1: ทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับทางวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เออจ้ะ
1: แล้วก็ทางด้านการเกษตรผมก็ได้เหมาประกาศแม่อุ้ยคำเอาฮื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เริงจ้ะ
1: เออแล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับนอ
0: ไม่เลือกจ้ะ
2: ท่านกำลังรับฟังเสียงแห่งเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปแย่ยังมานี่ยังแปลงข้อซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นไร
1: ก็อีลูนเมียฮานะกะมันหาว่าฮาบ่มีน้ำยาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอากามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ำตวยเข้าไปยามันเลยขามคอฮาเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเช้ามาคอฮาก็เลยซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
0: อย่างอ้าน
1: หรอเออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ใด
0: มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทยบ่ใช่ว่าจะบ่มากนะแต่มันกินบ่ได
1: ้นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เส้นพัดไทยมันซื้อเกิกเดิกหน้ากะ
1: โอ้ยเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: ปิงเปิ้นว่าเรื่องมันบ่เป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บ่เป็นเรื่องอย่างใดเหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยกะขี้พ่อตั
1: ว
0: สูง150น้ําหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พ่ออย่างอึ้งขี้คาน
1: โด
0: เวลานอนพ่ออย่างรถเวสป้าโกนคิงว่าให้บอกอีลูนคุณมึงบัดนี้มึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อย
1: เ
0: สื้อยกทรงมึงใส่เป็นแบบบันดันทรงไปเลยกางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดวะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดี่ยวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื้อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพ่อโอ้โหเตียวออกมาในคนแขนหันลูกสู้เลยคิดว
1: ่
0: า
1: โอ้ยแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่
0: มันใส่บ่แจ้งมันบ่บอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดี่ยวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่ออย่างห้องเมืองแห้งนะคิดว่าHa ha ha!

0: เฮ้ยวันนี้เพื่อน
1: เฮ้ยวันนี้เพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้อาจจะไปซื้อหวยวันพุ่งหวยออก
0: โอ้พุ่งหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านนี่พี่เอาตังค์ไปอย่างวะเพื่อน
1: โหถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200 ไร่
0: ซื้อไว้อย่าง200 ไร่
1: เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้หญ้ามันขึ้นลกเล่นน่ะ
0: โอ้ยแง่
1: วโหแล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกรางวัลแจ็คพอต50 ล้านคิงง่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50 ล้านหากว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200 ตัวป่ะ
1: โอ้โหวัวตึง200 ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ะเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยคิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยคิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันน่ะ
0: ก็บุกลูกยังแค่วัวไปกินหญ้าน้อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงมันอีล้ําเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากันน่ะ
0: ที่เอาอีได้อ่ะ
1: ที่เอาแล้ว
0: ที่เอาฮะที่เอาฮะที่เอา
2: ให้ยดทั้ง2คนนั่นน่ะ
0: สวัสดีครับลําตรวจ
1: ตํารวจ
0: ครับ
2: ทําอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวต้อง200 ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างงี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: อ๋อยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: อ๋อกะว่าถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างนี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาละหะโตชัมมาชัมพุทธาชานะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหะโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: 娃都爱呀，都怎么怎么不
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: บนนี้ข้ามาฮับสูไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดียวนี้ตวย
2: ฮะไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนอกำลังเป็นประธานจะพาอบตเงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตยไปหามาลูนนี
3: ่โอ้ชูอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเจ้อจะไปฉวดมนต์เสียงดัง
2: ใครละครับผมต่อไปนี้จะมาฉวดมนต์เสียงดังแล้วใครละ
4: โอ้อินิจิมากมาก

0: าขาวหนึ่งขวดเหล้าแดงหนึ่งกลมโอ้นึกว่าไผ่เศร้ากะมากินเหล้าด้วยกัน
1: เอาเถอะเอาเถอะตามสบายสู่เขาบ้านเหล้าขาวเฉานี่มันเหล้าแดงมันคนละชาติ

0: งเสาวันพูกบอกไปวิ่งการกุศลกะ
1: ฮะวิ่งถึงวันนี่ว่าหันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขั้นใดแล้วก็มาลานเราวิ่งจากลานเราแล้วไปหัวขั้นใดวันไหนสองเที่ยวกันเด้อ

0: โอ้มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่ะฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัวกับภาษีแม่นกอ

0: ะได้ล่ำเหลือลุงเสามีดมุยปืนฉากมองบ่เคยกลัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุยกะระเบิดกะฉากมองกะไข่ปะปืนฟ้านี่กลัวอย่างเดียวอ่ะ
0: กลัวไอ้ยังลุง
1: กลัวช้องครับ

0: ได้ลูก
1: ถ้าบ่ได้กินเหล้านะอันนี้มันยากการยากการมันยังเท่ายังหรอ
2: เออกินเหล้ามาเหม็นที่ห้ามันจะตายการงานยังก็ไม่ยาก
1: เออเหม็นที่ห้าดีกว่าให้บอกพี่กะ
2: เออพูดดีมีปัญหากั

0: หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันขายไปเฉียดเลี้ยวลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแชทอันยังหูที่กรุงเทพบุญ
0: เปิ้นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เปิ้นว่าไม่เคิลจิ้นฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: เองเพง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปต้อยหาอีแวนฮื้อหลุงกับม
1: อมันไปไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแทนอันยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพฯปาปิกมาเตอร์ฮอสไป
2: ท่านกำลังรับฟัง
1: ลุงใจไผ่ไปใจมาใจเฮาไปกรุงเทพฯไงมานี่เฮาไปสักกำเตื้อเฮาไปรู้หลุงเฮากว่าหลง
0: เดี๋ยวจะเอาใจใดดีบ่ลุงขอเบิกถาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิกเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอขอนเชิดมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิบวันพุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่อน
1: อย่างนี้อย่างนี้ว่านิโลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่า
0: วัยเจ้าป้อดับหล่นกันแล้วมันจะปิกจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิกมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เพราะเจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: ีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงเป็นยะเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่ปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่กินข้าวบ่กินน้ำ
2: ปิกบ่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกกะรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนตามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปยะทำช่ำเนอะคือมึงหลับกุมเจนตายอีเว่นเนาะอีเว่น

0: ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงอยู่บ้านก่อ
1: คร
0: ับ นะนะมึงพอเนี่ยเหมาะก่อนไง
2: เอ๊ะลุงใจเล่นรถใหม่เลยจ้ะเอ๊ะพ่อไปรวยอย่ามาจ้า
0: โอ้ยก็ยังว่านะกะเงินผ่อนเหงาเงินดาวกำนะกะก็เหงาบัดดุมาจึงไปได้ขี่ขอเฉือนะบาดแชมป์ผ่อนไปอะกะโอ้แต่ลุงขี่มาจังกันเนอะลุงว่าจะขอมึงขี่ชงเข้าไปในเวียงกำมินนะ
2: ได้เลยลุงใจเขาประทาผ้าก่อนนึ

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้อันผมหวัดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้นยับผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันปุ่นนะครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: เอาขอถูกมาเถอะครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้ถุงอายุแตนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: แชมป์แชมป์ตำรวจแข็งแล้วบอกเฮ้ยงานนี้ตำรวจเนี่ยมันน่าแตก
1: ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจอนมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สูมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่า
1: ป้ารถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปงานนักเลยนะป้าใจไปกับไปมาต้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: สู้ๆลุกลุกลุกลุกลุกข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังฮะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาป
1: บาปอย่างไรฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบอกแขวงยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพุธก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปห้าบศีลกับตู่ลุงเนี่ย
1: มาห้าปากแล้วเนอะอันละอันละแต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูชะละเปา
0: ซาละเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำเนอะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยังมาด่าหัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: เนาะจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ย
1: ไปเตอะไปเตอะคุณนายซาลาเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: มามามาสู่ขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอฮับศีลกับตู้ลงเนอะ
1: โอ้โหไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าวาเลยแต่เนี่ย
2: จะว่านี่ก็กายนี่ครับตู้ลง
1: มามาฮับศีลเนาะ5ข้อแล้วข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์ถ้าจะบ่ได้ก็ตู้ลงคณะแกงป่าได้มาถวายตู้ลงวันนี้ผมเลยเป็นคนฆ่า
1: โอ้โหอันแห่หมออันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย
2: ์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะ
1: อันข้อ3อ๋อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้น
0: ลองกะข้อนี้ลองบ่ฮับกะสู่ไ
2: ก่อันนี้ฮับก็ได้ตู้ลงเมียขอลอง
1: อันข้อ4เว้นจากการพูดปด
2: นี่ถ้าจะมาได้ผมเป็นคนขี้อู้คนกล้าคนขายด้วยตู้ลุง
1: อันข้อ5เลิกเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี
2: ่ปดเท่าข้อนี้ช่ำหายเหล้าถ้าบ่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะตู้ลุง
1: โอ้ไอ้คำศีลถึง5ข้อฮับเลยข้อเดียวยังดีเนาะหักษาดีๆเนาะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในคำเน
2: าะไม่แต่ว่าตู้ลุง

0: บ่เลี้ยงบ่เลี้ยงครับบ่เลี้ยงอยู่กอบ่เลี้ยงร้อยละชาวอ่ะ
1: ไผน่ะอ๋อไอ้คำแลนกาไม้อย่างอ้าย
0: อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาป้อเลี้ยงนี่ก็มากู้เงินสักหน่อยนะครับ
1: อันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนก็อ้ายป้อเลี้ยงบ่อยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะอ้ายตั้งนอกมันฮ้อนนะเอไอ้คำความจริงอ้ายนี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮื้อฟรีฟรี 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะ
0: โอ้บ่เอาเนี่ยบ่เอาเนี่ยผมห้ามศีลกับตุลุงมาแล้วนะบ่ผิดลูกบ่ผิดเมียไผนะ
1: ฟังกรรมทํากินพริกดํากับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าน่ะอ้ายคํา
0: หมาวหมาวนะแม่เลี้ยงครับขอพ่อเล่าชะ
2: ป้อเลี้ยงเว้ย
0: ป้อเลี้ยง
2: หาหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะ
0: ผมมันได
2: ้เมียเป็นคนอย่างอีกันเนี่ยแต่ไอ้คําคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอาอย่างอีดีกว่าหาฮื้อคิงแหม 30,000 เป็น 60,000 นะ
0: แค่ว่าป้อเลี้ยงโอ้ข้อเดียว 60,000 หาข้อ 300,000 สาธุ

ึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรับขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วก็มาบักเกยงามรักแรงเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับอ๋อเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้เลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันหั่นล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้นึง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นไอสักการณ์นี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแก่อนาคตไอ้เตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กติ๊กอ่ะบัลลังก์เจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้ามันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ้าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: ไปไปไอ้น้อยไปช่องนกครับอุ้ยนกมันนอนอยู่บนต้นไม้ไปเลาะนะ
1: แฮะอุ้ย
0: แฮะแต่มึงจะไปเชียงดังหันก่อนหันก่อนนอนเป็นกู้เป็นกู้ฮะ
1: นะเนี่ยๆอุ้ยอุ้ย
0: เอ๊ะจะไปเชียงดังนะได้แล้วจะย่างมึงกิน
1: อืมแต่ว่ายังมันได้กินเลย
0: แต่ว่ามันได้น้อย
1: อืมคนเท่าโอ้ไหนมามีอัน
0: บ่เออนั่นเออนั่นเด้ออู้น้อนกเบนไปหมดละบ่ได้กินแล้วลูกแน่น้อๆๆวัดหัวยังชายบ่ขามดีกะ

0: ไอ้วินไอ้แดงไปไปพบกูแต่งงานใหม่บ่ะ
1: ใช่ครับไป
0: โอ้ไอ้แดงกับไอ้น้องแมวน่ะไปก่อ
1: โอ้ไปกะไปกะไปกะ
0: โอ้ไฟยังมาดับเตือบเฮ้ยจะไปสิ่งดังเนื้อบ่ะ
2: น้องวันนี้ไอ้มีความสุขขนาดเลยอ่ะ
3: น้องก็เหมือนกันไอ
0: ้แฮนแฮน
2: น้องจะไปเงี้ยอันกาไอ้เดียมจะไปเงี้ยอันนาจะไปเอานิ้วตีนมาชู้คู่ดังไอ้อ่ะ
0: เออบ่เป็นเรื่องบ่เฮ้ย

0: าละเน้อหลังจากไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยเฮาจะมาทําสมาธิกันเงียบๆกันหน่อยเน้อหมู่เฮาเน้อ
1: พ่อหญ้าเหรออู้ยมาวัดแต๊ะๆมาใส่สร้อยใส่แหวนมาวัดว่ะแต๋ลูกสักวันน่ะไปจี้เอาไปอ่ะหญ้านั่นก็เหมือนกันน่ะสลิดมาย้อมผมดําเอาน้ํายาแปดหูเบิ่อย่าบ่บ่อายเด
0: ้อเงียบๆเน้อจะไปเชียงดังเน้อ
1: ปู่อาจารย์นี่ก็เหมือนกันน่ะลักเข้าเย็นวัดไปหื้ออีน้อยทางวัดเนี่ยส
2: ูแม่ๆๆๆอ๋ออ
1: ีน้อยมึงมาหยังหยังจะไปเชียงดัง
2: ป้าค้าหมูป้ามาถามซื้อหมูอีแม่จะขายก็
1: อีน้อยอีแม่คนนอนวัดอีแม่สละแล้วบ่เอาหยังสักอย่างแล้วแต่สูต
2: อกอันเป็นต่อตัวใดเฮาก็จะขายแล้วเนอะอันนอนไปก่อนแล้วนะแม่เนอะ
3: กำเดียวกำเดียวอีน้อยเนี่ยถ้าบ่ได้ 4,500 มึงจะไปขายเนาะอี
2: โอ้ไหนว่าสละแล้วยะยังห่วงอยู่กันเนี่ย
3: บ่ได้กูเลี้ยงไม่หิมตาย

0: เอ๋ลุงใจเขาไปเซาะสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปเซาะตังค์ได้มันมันได้เซาะง่ายๆอย่างพักแคบลูกแฉม
0: เออนะเอาอย่างอีคือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปเซาะขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังค์ได้เปิ้นฮู้จักเฮาหมดลูกแฉม
0: ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพิ่นจะอินดูแล้วฮือเฮานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแท้หม่อเอาบ่ะเอาหยังได้ก็เอากันน่ะขอฮู้ได้ชะตังค์ใจเกินหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแฉมเนาะ
0: แม่นก็ตกลงเนาะ
1: ป่ะเอามึงว่าป่ะ
0: ตกลง

0: รียมตัวนะลุงใจฮือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยเนาะเชื่อฝีมือกับแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนมาก่อนเคยฟังกันนั่นแฟนจ๋าแฟนลืมผม
0: ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกข์คนยากคนในตื้อ
1: ไปเชียงตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังผมลืมผมใช่แล้วกำมังลืมเลิงยังเลิงยังครับแฟน
0: โอ้รู้ใจไม่ได้มองไปโผล่หูโป่งแล้วนะแต่ไปจะหู
2: โอ้อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมมาใจกันเนี่ย
0: แม่นละครับ
2: แล้วไปแย่ง
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

100กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงพูนก็เลยเป็นเรื่องของ

0: ของหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูประหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอันยังก้าคำปอมีทุกละอันยัง
2: โอ้สมัยโอ้อันยังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซับเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซับเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: เออตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ่าปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื้นขนาดปลูกข้าวก็ก้านหอยเชอรี่เอ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่ฮะดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทพบุตรเทวดาดีกว่าจุดถูกจุดเทียนสาธุข้าแต่เทพบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตีเจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภายให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร
1: ์ไอ้มนุษย์ขี้ขอ
0: โหโหแม่งอันยังหัวปมปกคกตาใสมากมากปะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทพบุตรยังมาผอมแตะผอมบ้าเหลือก็หัวปกคกอ่ะ
1: ก็มูมนุษย์โถนันนากาบุตรคนนั้นขอบุตรคนในขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำตัวปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะมาผอมได้จะได้เอาจะขออันยังก็ฟังขอเหี้ย
0: คือผมว่าจะขออันไอ
1: ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบจะตอบบัดตันจะแล้วบ้านปูนเป็นตุ๊ดถูกขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอะ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกกับจ้างมันเตอะ

0: สวัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเต้อโฮ้ทำไอหยังก็บ่ดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้วัดนกกาคกก็ซากก็ซะมาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอ้าดวงบ่ดีเป็นกาลกินีพระชกเข้าพระเฉาแท้ดาวราหูเข้าชู่ราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะเดาะข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสียงเท่าใดป้าหมอ
1: เอ้ามาแบง590
0: โหก็พ่อจะพ่อ600แล้วอ่ะฮู้บ่ข้อบ่น้ําอย่างสังอย่างอ้อมินี่สาวบัดจะเอาบ่เอาก็ตามใจได้ฮู้ไปละ
1: โอ้ยมันโจกแกเนาะขันงานกะขันจ้างมันยังฮือบ่ครบอ้าวได้เช้าบาดก็ยังดีอ้อ

0: สู้ข้าไปหาป้อมหมอเปิ้นมานะป้อมหมอเปิ้นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพ่อนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้วันนกหมดอ่ะข้ามาพ่อแล้วนะมันถึงบ่มีไผนะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแต่นกแต่เป็ดแต่ไก่เฮาจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: ปัดทางตําก้นนี่มันมาอยู่ในสมองสู่บ่ได้ฮะ
0: ก็ข้าก็เกิดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำแรงข้าก็เกิดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสู่ไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสู
1: ่เออแต่ถ้ารถซื้อของเก่ามาข้าจะเอาสู่ไปเล่นกบอกเล่นกะละมัง

0: คนนั้นมานั่งอย่างพื้นเก้าบุ๋มม่วงไปไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกโต
0: เออตกโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนางเต้าเท่าอ่ะมาเมาเลขหวยกับตกโตให้รู้บ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังชุนหนึ่งหนึ่งชุนชุนสองสองชุนชุนสามสามชุนเจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กโตบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก่อนเจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กิ่งเข้าแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮามาเหงาเหมือนเม็ดข้าวตั้งแห่เลยไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนแห่นี่ เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแปะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้ากูให้เอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมาหยุดตัดอยู่คำผงดังบีนี่ลุงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลุงเนี่ย

เจ้าป่อตกโตจ้ากายุนาห้องแม่นแม่นกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวเจ้าคนตูเนี่ยมันใจเป็นคนหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเจ้าห้องแม่นแม่นจะกำเนอะจะท้ายพอจะกำนะตัวเอาแก้เฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิ๊บลิดจียังจอนบ่าได้ชักขนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะหยับมันหลอกนางพัดเพชรเหรอกะมะคือหยักกินเงากู

0: อีหน่อยเอ้ป้อว่าผัวมึงนี่พิษต่ำห้าละอีหอย
1: พิษอย่างใดอีป้อ
0: มึงฟังเด้อเปิ้นว่าคนเขาเปิดบ่เจอเลิศก่อนนอนคนเขาป้อนก่อนมานอนก็แอวคนดำแดงบ่แห้งก็มันแล้วมันมาตื่นจะกระควายแล้วนะเนี่ย
1: ตื่นแล้วนางมงมซามซามอยู่ในเฮือนน่ะบ่ออกมาสักตัว
0: น้องฮอกมาลูกมาเด้ออ
1: ้ายลูกมาแล้วควายแล้วนะ
2: เออๆๆก่อนๆ

0: เอประตูมันจะมีตังใดเนี่ยเฮาเข้าตังใดมาเนี่ยฮะจําบ่ได้แล้วเนี่ย
1: อ้ายอ้ายลูกมาแล
2: ่ไปพ่อมาไงอีหน่อยมันเป็นหนักเป็นหนาเหี้ยกะอี
0: อ๋อประตูถ้าจะมีตังเนี่ยเอประตูนี่อย่ามาน้อยอ่ะโอ้ใหญ่ๆน้อยๆก็ออกไปนี่แล้วเว้ย
1: โหอีป้อไอ้แซมจะลงหน้าต่างอ่ะ
2: อ้าวอ้าวอ้าวว่าอีหน่อยประตูมีตังเพลแล้วไปหนังกลางปูเนี่ยฮะ
0: อ๋อถ้าจะลองพ่ออย่าว่าหน้าต่างไม่ป้อกับบ้านเฮาเนี่ยมันที่ไหนสูงอีบ่ได
2: ้ประตูมีตังเพลมาตังเพลเอ้าไปงอความช้ำช้ำพ่อมันนะอ่ะความมาความมาละละละละมันยกหัวอีป้อเนี่ยยังไงหัวอีน้อย
0: โอ้โหโอ้หวยป้อกะบรรจัยวันนั้นผมไปปะหมวกใบจะซื้อมาให้ป้อผมมันประจับอี
2: อ้ากะหวยน้อยเนี่ยเนี่ยหวยน้อยลองช้ำจังงอนนะงอนป้อมาแค่งอกมาจากนี้หน่อยนะ

0: อีกหน่อยป้อว่าผัวมึงนี่ตามันมาหันอีเฮ้ย
1: เจ้าก็ว่าอันนายอีป้อ
0: มึงไม่ไหนเหรอมาไปเนี่ยกันไปแก่บ่แก่บ่ฮู้เนี่ยฮ้องมากินข้าวเหรอป่ะ
1: ไอ้มากินข้าว
0: ไอ้บ่ปากบ่จ๋างงๆช้ำๆมาละอีเฮ้ยตาบ่หันแต่อ้าวเฮ้อขันข้าวไม่ฮะน่ะเฮ้อเฮ้อป้าเตะมาย่ำขันโตขันเข้าอย่างอย่างเนี่ยมันมาดีเนาะ
2: เนี่ยการมาอิทิมตายอ่ะเอาของกินมาล้ำมาสู้เขาบักกิน
0: โอ้ยบักกินก็อู้กันดีๆกะจะมาเตะมาย่ำขันโตขันเข้าอีมันมาดีกับบ้านกับจองลูกฮะบักกินก็ไปเถอะป่ะอีน้ำเหลือกูห้ามมาได้แล้วไปมันต้องมาอยู่บ้านกู
2: เฮ้ยไปกับไปเว้ยลูกปวดใจอ่ะตายในหัวตัดฟ้าเว้ย
0: ไปเลย
2: อ้าว
0: ขันได้มียังมาลงแล้วมึงไปลงอย่างตั้งใจพวกแกมองตกตายท่านนะมึงโอ้ตกใจเหรอตกใจฮะอีน้อย
1: หั
0: วมึงตกใจ

0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาที่เป็นผัวทั้งหลายหมู่เฮามีหน้าที่เป็นผัวใช่ไม่ใช่
1: ตั้งแม่เล
0: ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราต้องรวมตัวกันบ่าฮื้อหมู่เมียทรราชเนี่ยมันมาใช้อำนาจโดยมิชอบกับเราพ่อแม่พี่น้องเราเป็นผัวเราต้องเป็นช้างเท้าหน้า
1: เมียก็เป็นงวงจังนำหน้าจังเป็นก
0: ่อแก้วแมวเต้เป็นเต้ค่ะ
2: แม่นละ
0: พ่อแม่พี่น้องประเดี๋ยวเนี่ยเขาบัดได้เงี้ยยังเงี้ยยังสักอย่างแล้ว
2: ยังนะ
0: จริงไม่จริง
2: จริง
0: พ่อแม่พี่น้อง
2: แม่ละแม่ละ
0: เขาจะบ่ยอมให้เมียทรราชมาใช้อำนาจข่มขู่ด่าว่าชี้หน้าเราอีกต่อไป
2: เออถูกต้อง
0: พ่อแม่พี่น้องเราจะต้องสู้สู้อย่างสงบ
2: ดักแซ่
0: สู้แบบอหิงสาเราจะเดินหน้าเพื่ออารยะขัดขืน
2: โอ้ยอะไรกัน
0: พ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู
2: ้
0: สู้เราจะไม่ปฏิวัติแต่เราจะหยุดการใช้อำนาจของมันพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเมียคือตีน
3: เมีย
0: คือตีน
1: หัวคือเกิบ
0: บอกแก้วแมว

0: ปิ้นมาคิงมาโฮมก่อม็อบกับเปิ้นตินี่กะออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไอ้คิงบ่ออกมาคิงโดนตีนลิ่นแน่ออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไปปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านบัดเดี๋ยวนี
1: ้พ่อแม่พี่น้องไอ้หมูเมียทรราชมันใช้แผนล็อกตัวแกนนำของเราไปกักไว้ที่บ้านมัน1คนแล้วเราจะยอมมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้อง
2: ใช่
1: เราต้องใช้แผนดาวกระจายไปที่บ้านเมียของไอ้ลองเพื่อที่จะกดดันให้มันปล่อยตัวแกนนำของเราออกมาเราจะเคลื่อนตัวแบบสงบโดยปราศจากอาวุธทุกชนิด
3: มอกกงนี่ได้ก็ฮะ
1: บักแก้วแมว

0: ินแม่กูคุณเฮาจะปล่อยหือไอ้กลุ่มโหกบฏล้อมโตกันเฮิมก้ามต่อไปบัดใดเฮาต้องใจแผนสลายการซุ่มนุ่มหือไวที่สุดโดยแผนเด็ดคือเอาของที่มันหมักมันสอบไปรอมัน
1: พ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: เราได้ข่าวมาว่าไอ้กลุ่มเมียธรราชเนี่ยจะใช้แผนจู่โจมเพื่อสลายการประชุมของเราเราต้องใจแข็งพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: กลัวหรือไม่กลัว
2: ไม่กลัว
1: สู้ไม่สู
2: ้สู
1: ้เฮ้ยเฮ้ยมันเอาส้มมะขามคว้างเข้ามา
2: ส้มมะขามมาได้บักกลัวเฮาทนได
3: ้ไอ้แก้วแมว
2: เขียว
3: ขาวไม่หนีเนอะไอส้มบะขามมิติอายบ่าว
2: หรือจ้ะ
3: เหล่าขาวมิติน้องเพชรมาหาน้องขาใจไว้ๆมาเพะมาเพะขาใจไว้ๆไม่อาย
1: พวกแม่พี่น้องผู้เป็นผัวเราจะต้องอดทนเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: เราจะต้องสู้สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้
1: สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้หัวอกลูกวัดใจอย่างเฮาเราคือดวงตาภรรยาคือดวงใจบ่ต้องห่วงเรื่องศักดิ์ศรีถ้าได้กินเหล้าดีๆจะเป็นขี้ข้าเมียก่อนยอมนะเจ้า
1: บักแก้วแมว

0: นั่งสนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
1: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
0: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากับเมืองเฮ
1: ้งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเนาะ
0: เพลงยัง
1: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
0: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
1: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
0: กระเบิ้งเมื่อคืน
1: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉด
0: แกงส้มปลาสะเด็ดจีนใส่ผักหนองโป
2: ่
0: ง
2: แล้วก็เอา
1: ผักหน่อไม้ใส่ผัก
2: ล้าน
1: ห
2: น
1: าใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
0: แกงโฮ
1: แกอ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮหมดแล้วเจือกะ
1: เหรอ

0: อยฟ้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
1: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพ่นบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักโกงเนี่ยก็ปล่อยใจอ่ะวะ
2: เหรออ ่
3: า
1: เดี๋ยวไปรอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: ละนี่อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยค
1: อไปมั่วกะอัวยิ่งหยาไปหลีกใจโตใช้เดี๋ยวใช้
2: อะไรยิ่งหยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ่นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตให้ไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาทูสาขา
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: ฮัลโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ด่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โฮชื่ออย่างคนเมืองแด
2: ่ How do you do
0: Yes เขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้ถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from?
0: Yes. เขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาให้หนุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid.
0: Yes. เขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: เอ๊ฉันล่าตำบ้านเฮาฝีมือจับจับดีๆจะมีพ่อขวา
1: ลูกหลานข้ามีเปล่าลุง
0: มันเขาจ้างยังพ่อ
1: จ้างเล็กจ้างไม้จ้างปูน
0: ปุ๊ดโธ่โอ้เนี่ยใครได้จ้างไม้นะมันเนี่ย
1: ลูกจะแปลงเฮือนกะแปลงตุ๊กกะแปลงประสาทใส่ปีกะ
0: โอ้มันจะตายได้ลูก
1: ลูกแปลงยัง
0: แปลงเฮาตาขี้นึกเมียอย่า
1: ปูนี่โอ้ยังวอกแต่ว่าเผาไปสองศพแล้วเนอะอู้แบบนี้นะ
0: อู้เห็นนะ
1: ไปอู้ไก่ๆก็

0: เป็นยายลุงมอยยังมาไปเอี่ยหาลูกหาหลานบ้านใต้พ่อมายาย
1: โอ้เอี่ยหาไผ
0: ก็ไอ้ปูดบ้านใต้ฮั่นหรอ
1: ลูกของงอคอดยินดีนะเหลือ5บาทน้ําเช่นไปลูกเป็นหลานเลย
0: อย่าปล่อยว่าเนอบัดเดี๋ยวมันขายหน้าพ่ออุ้ยมันได้ 700,000 ก่อนนะ
1: ฮะมันขายเมื่อใด
0: หลายวันแล้วมันก็สั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมอยมาเอี่ยเอาเนอ2มา2อย่างนะ
1: ฮะข่าวดีว่าเขาให้อ
0: ย่างที่1ข่าวดีอย่างที่2ข่าวให
1: ้ปูดหลานของลุงลุงก็ถึงกันทุกนาทีเลยข่าวดีอันหยัง
0: ข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเฮือเงิน 200,000
1: ปูดหลานลักถ้าข่าวหายเหรอ
0: มันว่าเล่น
1: อย่านี่วอกวอกจริง
0: ๆมันก็คนกรรมนั่นแหละ

0: ูกหลานตานเต่าทั้งหลายคนดีก็มากหลายคนร้ายก็มากนักจะไปจงไปจับกันเข้าคอกจะไปวอกและลุงลังยังมางานศพวันนี้ไปเฮาจะภาพหันนาไปทากินเข้าไปเฝ้าเปิ้นเล่นไพ่และไฮโลไปโชว์เสื้อผ้าไปทากินหลับไก่แกงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์ฟอาหารปลายบะโปไปผ่านเจ้าภาพของที่นี่มันบัดเดนะลูกเนอหลานเนอห
1: ัน
0: หันเปิ้นเชิบหันข้าวต้มเนี่ยหมูเฮาหมูเฮาหยอกหมูเฮาหยอก
1: โหโหโหแต่งอู้เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องมอบการนับถือโอ้ อันยังน่ะ
0: ข้าวต้มลวกปาก
1: โอ้ปู่วอกปู่เฒ่าตายเหี้ยปู่วอก

เด็กมามาดม้อยนั่งน้อยใจนาชีวิตเกิดมาข้าได้เมียเท่าบ่อยากกินยังตึงน้ำตึงข้าวเพราะกลัวเนี่ยเท่ามันมารังควานสงสัยจัดติแล้วถ้าจะเอาหมากเอาปูเอาบุหรี่ขี้โยใส่บาตรถึงตูเจ้าแล้วเนาะเฮาเกิดมาจัดนี้ก็เลยได้เมียเท่าใจแต่ยอดปรารถนาของพ่อจายก็ข้าได้เมียสาวสาวใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่รองเท้าส้นตึกติดไหนได้กลายเป็นเสื้อคอกระเช้ารองเท้าอย่างลดเฮ้อกำ

0: ยัง
1: ฉะดงฉะเด่นยังน้ำเหนือหันหน้าเมียยังหันหน้าผีนี
0: ่กับแม่นะกะเออบัดใจบัดใจ
1: เนี่ยข้ามีข่าวดีจะบอกแต่เจ้าข้าไปหาหมอดูไหมเอาวันเดือนปีเกิดถูกับข้าไปฮือปอหมอเปิ่นพอฮู้ก็ปอหมอเปิ่นว่ายังไง
0: เปิ่นว่าเฮาจะได้เลิกกันวันนี้อ่ะกะ
1: ปากเสียเปิ่นว่าดวงเฮาชมพงกันอยู่กันไปถูจะได้เป็นใหญ่ข้าจะได้เป็นเจ้า
0: เป็นดีเข้าไปฆ่าปอหมอสักกรรมแต่อันแม่นนะตึงวันนี้สูกับข้าอยู่ด้วยกันสูกับเป็นเจ้าแล้วเหร
1: อข้าเป็นเจ้ายังไงข้าเป็นเมียชูนะ
0: สมัยนี้เปิ้นบ่ฮ้องเมียแล้วเปิ้นฮ้องเจ้า
1: เจ้าอะหยัง
0: เจ้ากรรมนายเวร

0: ดเอ้ยแอดผัวหักข้าบอกชูหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเวลาเดี๋ยวไปไหนด้วยกันฮึเดี๋ยวไกลๆข้าเอาไว้นี่นี่เอามือมากล้องแขนข้าไว้ด้วยก
1: ัน โอ้ก็จะมาใกล้อย่างบะล้ำบะเหลือล่ะข้าอย่าบาดได้นะข้าอายเปิ้นนะเขาให้หัวถึงบ้านถึงจองเขาว่าผัวเมียกูเนี่ยพ่อไปพ่อมาพ่อยังแม่กับลูกอ่ะข้าอายเปิ้น
0: โอ้ยผัวจ๋าผัวอู้ยังเอบาทานอมน้ำใจเมียฉันเลยเนี่ยฮะกำก็อายจองกำก็อายอายเปิ้นและฉูมาเอาข้าอย่างฮะยังมาเลิกกับข้าอย่าง
1: อุ้ยจัดข้าเลิกอ่ะมันเลิกบ่ได
0: ้ฮะยังเลิกบ่ได้ฮะ
1: ก็ก่อนแม่ข้าจะตายน่ะกะแม่ข้าได้ฝากสู่ไว้กับข้าว่าฝากเปื่อนแม่ตัวเนื้อลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ข้าเลิกกับสู่บ่ได้เพราะสู่กับแม่ข้าเป็นเปื่อนกันกำ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาคู่คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลือกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ้นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมขอเนี่ยพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่2ถ้าไผตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตัวกับพ่อหลวง
0: เปิ้นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความหูบ่ใจไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: แล้วเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยก่อพ่อหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮืออยู
1: ่นะพ่อหลวงก่อนว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตวยเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มพ่อหลวง
0: ลุงใจแต่ลุงใจแต่

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้ครับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับพ่อหลวงครับ
2: อ๋อผมก็ยังบ่ได้จังเด้อพ่อหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: เจ้าว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองแค่ความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับชาวบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุกแต้บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะอย่างน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: อ้าป้อนหลวงเอียงละแฉม
1: เป็นใจกันแท้เฮาสงสัยป้อนหลวงแท้จะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าหยังก็
1: เฮาบ่ได้ว่าหยังหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อนหลวงก็ขอปิดประชุม

0: เอาพร้อมระบอหมู่เหาลองเข้าแถวกันดีๆแ
1: ชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ตังเพนี่มาดีโจกช่องจังนะบัก
2: แต่การลุงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอาเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอ
3: ป้าหลวงผ้าห่มวิดไป2ผืนเนออ
0: ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดียวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วยาโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะยังแน่เ
1: ออเอาอันนี้กับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่อย่างถึงได้2ผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมมาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเพื่อแจกอันยังเอามาฮื้อตัวเองเนอะถ้าผมมาได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: มาได้มาได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างไรบัดทีเปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมา มา มา มามันจะวิทย์คนอื่น
1: โอ้ยอันจะไปถือลุงใจครับไอ้แชมป์เนาะ อายเปิ้นงับได้แชมป์จ้ะ

0: โอ้บ่แก่ไปแก่เงี้ยเมียบ่ให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเพ่ย
1: โอ้โหเอิ้นแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: เฮ้นี่แหละสู้แฮบ่ได
1: ้เป็นไ
0: งถ้าเมียเนี่ยนะต้องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วคิงอ่ะ
0: ยอดยา
1: ทุยแหมยอดยาก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิดเป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแกเป็นงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมมันข้างพื้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: งทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัวนะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิดลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถามเพื่อน
1: เยี่ยมไป

0: เฮ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงใครโดนกะ
3: นี
2: ่โหมันไปกินขี้เคียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่ๆสิกูน
4: ี่เป็นผลได้ผลด้วย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงใครโดนตีนปังกะ
3: เฮ้อะไรกะ
0: มาแห่แล้วจ้ามาแห่แล้วจ้าเมียจ๋า
2: อะไร
0: โอ้ยไหนว่าคิดว่าตะขาที่ได้ผลเนี่ย
1: โอ้โหโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได
0: ้
1: เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่ม
0: ๆยังมีอ่ะพี่อุ๋งอ่ะ
1: โอ้ยใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไหนบอก
1: จ๋าจ้า
0: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
0: ตายแน
1: ่
0: นะ
1: แน่นอนตาย
0: จ้าจ้า
1: ใช่
0: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออ
0: ขอถาม
1: ไป

0: ไอ้ตู้คิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก็
3: จ้า
0: ว้าย
4: โอ
2: ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก็
3: จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ๆอย่าไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมันตะกี้แม่นก
3: ็จ้า
2: จ้าละจ้าละ
3: อะไรมาจ้าละจ้ามาจ้าละจ้าเมียจ้าอะไรอะไรอะไร
5: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา